0: ที่ตาปนหงกินเนี่ยว่าแกสมน้องกินนิ่งเกลียว
1: With me NPYT KPYU The Voice of the Basque Yaku Tribe